0: ไอ้เนี่ยยุ่มแต่ตัวเนี่ยเลยเถอะนี่นะนั่งบาสิเจ้าใครกุ้มเนี่ยยังฉลุกโก้อะโดมวยบ่บ้าอีซ่าชนะจูมาตั้มขระยุ่มแต่เลยเถอะนี่นะบาสิจูฮาราวจระนี่อะโดไอ้ดีซ่าชนะเจ้บ่ดิ้งเด็กมุกที่เลยรู้สิได้นักขลิบวะไอ้เนี่ยหาหน้าหายเกตตัวก็เนี่ยสารกันนี่นะให้บิดเอาไว้วันนี้นั่งบาสิเจ้ใครกุ้มเนี่ยยังฉลุกโก้อะโดมวยบ่บ้าอีซ่าชนะจูมาตั้มขระยุ่มแต่เลยเถอะนี่นะบาสิจูฮาราวจระนี่อะโดไอ้ดีซ ମୁଇଁ ବା ବାଦ ୱାମ କତଙ୍ଗ ହାଇଗେ ମୁଇଁ ବାବା ଛାଉଡ଼ କତରା
1: କରି ୱା ନୋନେ ନାଙ୍ଗ ହାଇନି ଦବ
0: ଆଇ ସୁଇ ଆଇ ବାଜିନା ଆଇ ବା ମୋଇନା ଇମୁଙ୍ଗ ସିଗି ଇଜତ ପୁ ପୁଖତ ପିରମ୍ବ ଅଦୁବୁ ନସିଗି ସହି ମତାଙ୍ଗ ଜିଦ ମଲ୍ଲବ କାନଦ୍ରବ ଲାଇରି ସିଂସେ ସୋମ ପାଦୁନ ଲାଇରବଦି ବାଜିଗି ହକସାଙ୍ଗ ସେ ନୋମ ନୋମଗେ ସୁମ ସୋକ୍ସି ଲକତରା ହାଇନ ଖଲି
1: ପରେନେ କରି ନୋଙ୍ଗ ହାଇନି ଦବ
0: ବାଜିଗି ଲାଇରି ସିଂସେ ହଞ୍ଜିନ ହଞ୍ଜିନ ପାଦୁନା ମସା ଲାଇନା ଓଇରକ୍ତ୍ରିଙ୍ଗୈ ଦନେ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯕꯥꯖꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ
1: ꯕꯥꯖꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯟ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯕꯥꯖꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗꯧ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯜꯂꯕ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯝꯗꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯐꯝ ꯀꯥ ꯇꯨꯝꯐꯝ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯍꯦ
0: ꯑꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯤꯕ
1: ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯥꯖꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯁꯨꯞꯄ ꯈꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯛ ꯀꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕ ꯐꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯕ ꯄꯥꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯗꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯝꯕ ꯁꯤꯀꯦꯅꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯥꯖꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ
0: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗꯅ ꯕꯥꯖꯤꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯄꯦꯔꯒ ꯂꯩꯁꯦ ꯍꯣ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯒ ꯐꯣꯇꯣꯒꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯅꯤꯀꯣ ꯕꯥꯖꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯂꯧꯗꯨꯔꯤꯁꯦ
1: ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯪꯅꯁꯤ ꯕꯥꯖꯤ
2: ꯁꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯜꯂꯝꯃꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯗꯅ ꯁꯨꯗꯦ
1: ꯏꯕꯦꯃꯥ ꯅꯄꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯍꯜꯂꯕ
3: ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯦꯗ ꯋꯥꯔꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯉꯦ
1: ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ
3: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯄꯨꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯕꯤꯖꯥꯅꯤ
1: ꯕꯥꯖꯤꯌꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ
2: ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯆꯔꯣ ꯆꯠꯆꯔꯣ
3: ꯕꯨꯕꯣ ꯕꯨꯕꯣ ꯅꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯄꯨꯄꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯕꯨꯕꯣ ꯄꯨꯄꯨ ꯄꯨꯄꯨ ꯅꯪ ꯀꯞꯄꯤꯔꯣ ꯀꯞꯀꯅꯣ ꯄꯨꯄꯨ ꯑꯩꯗꯤꯅꯦ ꯄꯨꯄꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯄꯨꯃꯛꯅꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯥꯆꯗꯣꯏꯅꯦ ꯄꯨꯄꯨ
0: ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯄꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯇꯨꯕꯒ ꯗꯥꯏ ꯊꯅꯕꯒꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ
2: ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯦꯡꯒꯗꯨꯀꯣ ꯅꯪꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯤꯃꯥꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯃꯥꯅꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯅꯪꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯗꯀꯣ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯛꯇꯗ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯪꯒꯤ ꯄꯜꯂ ꯊꯠꯈꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯣꯛꯇ ꯄꯣꯛꯂꯕꯁꯨ

0: Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon, sir.
0: Hoi, tapi u kena ibira bano.
1: Sai, tu jadi baik panggil kamu lagi dia kamu omita ni sa.
0: Omita, ruiba kolor suwe de. Kasi good afternoon, ladies kita harum sida kerana wafam sing bukat pining betak piu.
1: Hoi sa, ini wafam tu kerana hai sing sa wafam hai jikan tu kosa.
0: Hoi.
1: Hoi, apa sahaja ni panggil, kui harum lan tu ikut sa, hoi mem, hoi mem, si kui. อันนั้นยังจะเอาปีกันนู้ไม่ยังกิสบายเห็นเห็นมาปุ่งพับบังมือปิวให้เจ๊ซะโอ้ยบ่มักงำเจ๊ยาดมุสุทากันเฉยแต่พี่ยังมาขัดตาว่าฟังสิงโอ้ยซะคุยนุปีสิงเสกโอซะคุยว่าระว่าระบ่ไม่อามมาเลยบะ
0: คุย
1: คว้าคว้ามาตั้มานาเดบะมาสิตานุปีน่ะนุปีจะท่องนาฮับดีดูน่ะหินมินาปะเสียไอ้กิโอ้ยนัดยามพายน่ะขันเจ๊ยปุ่งโอซะ
0: คุยคุย
1: คุยโน้มกิสูรก็สานะบางอัตโต้อุยปนัสเซียนอุนนะฟังนับดีอามาตั้งอันนาเทียบะอืมอ่ะอดุนะซีจิมาทาวรากาดีพานีกาณนุปีมาเซียนไฮนัดุนะฮิมินาซีไฮเจกิสะ
0: คุย
1: อามานะอามาดะอันธนาคณะดะนะ
0: อืม
1: ที่ก้าไฮเจกิสะ
0: ยามนุไวเจอามากะมากะปุ่นนามาเตียงปังมินาดุนะนุไงบุปุ่นเชียมาเดฮิมินาซีไฮบะว่าฟัมสิงพงดกปีบันนี้สรุปยาบิรักปะอดุมุทากะจรี Aruibu kolar suwe re ngasi good afternoon ladies ki hauji koi sanduk shari pa sanjan pa bankim chandra ki laisam kere di na sayang vishay si makata na adamak tamin na si saru gya birak pa thagachari.
1: Chabu su thagachari.
0: Thagachari.

0: はいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはい
1: มีอำนาจเอกรามมุ่งตั้งตรงนี
0: ้อ
1: าดูไอ้สิชุนุจิตใจมีอำนาจกายรักตามกับตายก็ได้เกี่ย
0: ง
1: แต่ที่อำนาจไอ้ผู้ที่อำนาจอินข้าดจะรีจีงาจิมิชารุโอยนัตาวรกรรม
0: ม
1: ิชิงานีก็ตัดเรียใจนั้นมิชิงโอ้โหมุ่งเนี่ยบอกว่า
0: ใช่ๆอ
1: าดูก็ไอ้นั้นมาพักจะรีบมาสินจากสินะเขาที่ที่เคจีตระเวนปาลมาได้เชิงกุเคจีมังอามาตัวละกามมาตุมตาร์กาอัปปาอามามังกีโอ้นัทฮักเดบเนียบะ
0: ใช่ใ
1: ช่อาดูดะไอ้นักขันเดนิมินามาชีไอ้นักไทยบะมาชินจากชีอาดุมชีนสุนยาระดระ
0: ใ
1: ช่อาดังนี้โอ้ดิฉันงงมุกิสังกียามนัทชอบบุดินนัทรี
0: อ
1: าดิ้งกระอังกลาสกับตาคุณดูหลงมุกปากปาก
0: เพ
1: ราะว่าตาดี
0: ใช่ใช่
1: อาจจะกินชิลอาจจะมีชาติต่อไปจะมาชิมจากที่นู้นมาจะแจ้งกุมบะกีตังเคจิแจ้งกีตังทักก็ได้เจ้าทักทักกีโอ้ยนะไทยไปสิอาดมยาก็ได้อาดมไม่เสียงน้องตาเอ็กปานน้องตาให้บีระมวยนะไอ้สองเจ้า
0: คนใช่ใช่ยามนุ่งไอ้เจ้าคุยเอ็กซ์เพรสต์กีส่งกีว่าปอกหุ่นเสียงมุกตามินาชีคุยอีรุ่ยเชื่อมบัดกี้บุ้งบุ้งไฮบีรักดีสิชุนุชีกระมังบังดะกายรักใจกันดะเกะเดมากีปุ๊กรีสิดะท่าดะริบังอาศิเอสิงันีจัตเรียสิดะอินาลิสิงห์หุ่มกิจางสิดะท่าดะบัชิดะฮับตาเกี่ยวินะมากีสิจิงคุปกะทาวทีกะโตละกะสิฮับตาเกี่ยวินะท่าบะมันชิจุมบราลานบรากายามุกยามนะกะรีกะรีเชื่อมดกจวบยายเฮเบนจิงบุ้งเอ็กซ์เพรสต์นั่มติมตังคุมบิว
2: ยามนงไอจระอุซาบุ้งบัชิลำเพลดยกพิริบังอาศิคุยนะห้ามดะสุนุสัยไปกี่ว่าฟุ้งจลักษ์ใส่กันก
0: ็
2: สุนุสัยไปสิคุยนะเลยสิงดูกี่มากี่ PS เ
0: อ
2: PS ฮันจิกตัวผมจะกัดใจอะไรก็นะห้ามดะคุยสิงกี่ PS จิกตัวเด็กก็ดิสุนุกี่อันใส่กันนู่นข้างรอยบ
0: ่
2: ซุ่มนึกคุยนะ PS คุยนะง่ายๆปัจจัยเลยนะริบัสิ around 7.5 CCM optimum โอ้ยนะโอ้ยให้ให้ใจก
0: ็
2: อะตัวเซมสิ่งที่สั่งได้เลยเด็กก็ที่คุยนะซุ่มนึกโอ้ยนะสุนุสัยไปสิ around 200-300 กิโลกรัมปารีมันดะก
0: ็
2: ซีไซบีไออะดูก็มิสเตอร์ที่เห็นตาอะก็ดี 6.5 สไนน์ละอะก็ดีตั้งเห็นอะก็ตัวนี้คุณน่ะสำนักไหนบ้างดะ around 400กิโลกรัม per hectare จะใส่กันได้เนี่ยบ่ใช
0: ่
2: อะดูก็ตุ้งมาตุ้งตาบอกว่าฉันน้อยนะ
0: ให้บ
2: ิวฮะจิกิฮารีบ่ 2,700 to 3,000 กิโลกันว่าสิ
0: งาม
2: งามจริงสิทำมีบ้างสิปารีมากินะ
0: มา
2: เก็บปุ๊กรีสิแกมปักจ้าวนะดูมาที่ปันบีรักตัวนี้นะปุ๊กรีมันสิได้คุยนะปารีมาได้ดูง่าเสลิชนิพันธ์มุทัดบุยัยก็ช่วยได้บ
0: ่
2: ดูก็จิกทัดบีเรบังอาศัยกราสคัพเนี่ยให้บีเร่ดูกราสคัพคุ้มมาส
0: ิ
2: มิกเซอร์นี่ทัดได้บุก
0: ็
2: อาดูกราสคัพคุ้มบังอาเด็กยาตัวปังอายกมีนาเกี่ยวกับเด็กคนนี้มีเงินกุบเสียมใจนี่บ
0: ่
2: กราสคัพเนี่ยมานะมานะมาเกี่ยมาที่มายุ่งมันเสียมานะก็โน้ฮัจิกิฮารีบมีเงินจีนนะดูซาทุปังมีบ่
0: า
2: ดูนะฮัจิกิง่ากี้คุยนะฟีดิ้งแมเนจเมนต์ด่าไอเดียคุยนะควายดีกี้ซาวน่าพับกันว่าเซ่ไปค่ะก็จะพับกันว่าเซ่พัมเบย์ชัตินัตเต
0: ้
2: มากี้ง่าดูแก้มเลยดีเฮ้ยเสียบ่
0: า
2: ง่ากี้ตัวเดลไบโอมาสมาขังดูปัจจุบันไทยตัวเดลไบโอมาสขังดูมตุ้งด่าคุยนะคุยกี้ง่ากี้ทักไปสั่งสิ 2-3% นั้นทักไปยัยดูนะสิขอตกกี่ระกันด่าทักไปเลยก็ดีฮัจิกิฮารีง่าตัวซาวบดุมเฮียนกันเฮียนกันเลย
0: ยำนึงไอเจ้อะดาอะตอปะโฟนคอลอะมาตังกะมุลอกะจะเกฮายวิโอเฮลโล
3: ฮัลโหลกูดอีฟนิ่งนะ
0: กูดอีฟนิ่งกูดอีฟนิ่งฮายวิโอคะนาวิระบะโน
3: ไอพอลตองเจริดาอะยาเตตะกี้ทองงามนะบะดิปกะเจโรเนดา
0: ฮอยฮอยฮายวิโอฮายวิโอนะบะดิปกะลีวาฟัมทัมบินิงเ
3: ลงเซนดีริบะซาดะกี้ทังเจนนะเจ
0: ฮายวิโ
3: อเมดามไอวิโออะควยกีไอกีอิซากีตะควยกีเราหมาเราทำให้เอริยาได้พูนเงินตาตาทำตรงเจียบ้า
0: ฮอยฮอย
3: อะดูมาสิเดียคุยกี้ยาคุยกี้สิ่งพัฒนาบกุมบ้ายาคุยกี้อามุมกายรูปการเด็กเงินเจียบ้า
0: ฮอยฮอย
3: อะดูมาสิเนี่ยมารมวยรักยาคุยกี้งาที่สักขลับกุมบ้าอะเด็กกี้สีเดียวกับพูนมาขระยาวป้า
0: ฮอย
3: อะดูมาสิยาคุยกี้สิ่งพัฒนาสิยาคุยสารนายาคุยกี้สุดาตมาขึ้นเลยบาร์บควายไปที่พับไปสุดาตจะคุยกี่สายก็อิสิงจีทานไปยาไปที่โอ้ยทบไปเลยก็ได้อะดูบ้าสุดาตมันยิ่งยิ่งจูอยากคุยสาหนะอันตันตาพีโรอะดูบ้าเสียแต่อิสันจะเกออะดูบ้าลอยนั่นนะลอยลอยรักอเมดสายก็ดูริบามาที่กันโอจีอยากคุยกี่สุดาตสายไปที่กรามมาสิงเลยบ้าอะดูบ้า

0: 哎，林斌，站住！俺刚到，啥地不妥，我猜不出了。
1: 奶奶，姐姐可可报给了，俺都个同家的妈妈还来帮俺有事。
2: 妈妈没得了，姐姐，俺需要给。
1: 恁哪里都得，爸爸来同家头把这儿给你。
2: 这罗一个手。
1: 爸爸，头些同家头把药给还吧。
0: 嘿，咱们还能过，咱们还能还是你呢。
1: 这里是。
3: 对，妈妈来哎。哎妈，边边，俺刚隔壁都不，恁不听别的不咯？
2: 妈妈来哎，妈妈来哎。
1: ยังไงมะนาวเชงอาศัยได้กับปีนี่นั่งลากเตน่ะ
3: ฮอยฮอยฮอยไอเทมะเกไอเทมะเกมาปลุกลามดันนะเนี่ยกับปีโอ้ยรินี่อีมาเทมะเก
2: นั่งใช้บราเล็กันแอบดูคอร์บมะมะบราเล็กเรดี้อ่ะ
3: อืมไล่ได้อีซากิบราไล่ได้อีซากิบราไล่ได้เ
2: อบรากระไดนุมะมะ
3: เสียเสียเบมเบมข้าวสิได้ยาววันนี้ลูกทุกกันเนี่ยนะจินนาวสามีน่ะรอไอพี่มึงตะหงคุยเก
2: ้อไอกิจูบิวสิจิ
1: ปีนี่บ่ถ่ายอ่างเทมบะเนอีมานังจาร่อยดรอ
3: จาร่อยจาร่อยเบมเบมนายโคไอ้งอนตะปิรอเซนังไหร่ร่อยไอ้เยละเกเซถ่ายเซซินะนังกิอะดูกะซินะเนเบมเบมนาปาดาหานะปิรุโค
1: อ
3: ะดูกะอะเรียนบะดุนะเนนังกิอะดุมวยรออ
1: ืมบาบาเซบอระอีมานะเลกปะเน
0: ไอ้จาร่อยมะท่องมะรำคังดะบะมะคุตตะลุปามะพาวะไปดะนะจันดวนจาวาลังเจ็กลังนะทุกข์รักะฮันจิลักปะตะข้าวจาวทันนะปุสลักปะปวดต่อไอ้ทุกข์ใจไอ้ชาร์วย
3: อิสมาทำสิดีอายาวเครดนะไอ้กิข้าวดูดีก็ได้เดลัยเครอไล่เร่ไล่เร่เบมเบมนะน้าวสิงกันเนี่ยอีเรียนอะไรมีนารำมุกอีเบมาอีมาสลุกขี้เกะก็